0: งกอบานกอจอย่างกอจอนี่ก็กอบวนมาแล่สาวะเลียดุละรู
1: ้มานี่สกอลาTinggi-tinggi takkan ke sawah dong. Dek malu yo.
0: Dah anak-anak orang tak payah duit.